0: ก่อนเปลยปานเดปูลฮลุมจินอริจจ์นาวบัดซิมตะมามกองเงียบรอนารอยเดบุและตรองจัดเจดเด็กก่อนโกงตะปอกเด็ดเด็ดดึงตะนับยองตองมะเลยบัดสาวาร์จาสลายฮริมโคงตังดึงอริจไรอุยรอนารอยอังฮริมจิวาจัดเจลิมเตรียมตะเลปลายซิมตรองตังฮริมพงาคือจองตะอูอุยตะปอกตะนับตะเนนเฟฟิลฮริมตรองตุนปังาเบ่งปลายจัดเจลึงเลียมดึงเด็กก่อนโกงกะตีสมะตรองแกเกดคล้อนอกตรองแต่งปลายไฟคันบัดซาวาร์นาโตรอึกซิเวเวอร์จอริมเงียนลอกระมาอวยตะปอกเดปทออันคูลฮมูฮมองปังเลอตรองจางนาวกระจะจูรบัดทูนฮุยฮวางซาวาร์ดึงรองริมมินนาราปมจางลำมิรกงเรียงพังงากระจองชายตะโอและกอมดอยปันลำโคงแต่งปลายจะว่าดึงเบอร์ซาลิงเงียนเละปมเหยื่อหลักจะเนอริเปลี่ยปลาเริ่มตะปางตีลอยเกี่ยวปยันเริ่มตะเลปลายเดตังฮับไปขปางกวางฮับบอลปมจริงซิมตรองตุนปงาจัดเย่ฮันได้ปังอัตริจไรตังปลายไฟคันเอกซิมิงตรองจังมิงแจ็กเนาะมิงตรองรอยมิงตุนปงาลิงเดย์เลือดตรองกระตุ้งกาจะเนอริกาเปล่งเตะปังการเริ่มขยะฟันหัวจัดเย่เลื่องเลี่ยมเดวิดวีร์เกี่ยวเลิกคูลเจเนอร์บทโทนฮุยฮวางสาวาร์เลือมไม่ออกจองลุยปัดเจ็บตำนานตายไปดึงไว้เอ๊ซื้อพรำตรองจังดึงยะเมติตรุเลกูปทออันกอนโซดึงกติเอกสิได้ลาบอาร์ปทอตาริมบายปทอฮาเลนตรองตายไปไฟคันตะโอได้ปทอฮาลึกปังตรองปยินลังตะปังตีปังตรองตะนับตะเนนเกียเคยฉันนำไม่ละลานเฮยอมึงลำเตรียมปังไงตัวกว่าตัวตรองแต่งปลายไฟคันเกี่ยตรองเอเป็นเจเนอร์ลำอุดนำไม่เฮยอลิงตัวกว่าคงแต่งปลายมาเลย์จาอัตรกีริมแจ็คลิงได้ตายเกี่ยตุยปังไงจัดเจเลนาโตรไม่เฮยอได้เลือกปังไงกิจจ์ลำเปลยเลยปนไปเจดอดนาวตะแกรงริมมูรังหัตนาววัตมามแต่งปลายไฟคันยอมไม่ออกปมตะเล็กยิงตะเกะหล่อได้ปังเจเนอริจานาวไม่ระลันหยออุยบทูลหุยฮวางสาวาจาชลายประมา
1: จีชลันหยออ
0: ันตรกีจินอริแม่ดอยจินอริจะตั้งปลายไฟคันอึกเดเลอตุยปงาถอยเละเรียวปังกุ้งอึกเดเลอหมอกนาวสมัครตัวจินเนอร์ยุนและยุนกติไปแจ้งเป็นทีมเมาเลือกล้อหลงล้อรังขจักล้อโดยปงาเละเกียริมอนันต์วะเม็ดอันตรอบเล็บเอกสิปมนาวตะมำเรียบงากระจองบททูลฮุยฮวางเวจะตรองหลังสะระเวิงปทอตรองจังยาเย็นเละตรอกีดรองพรำแต่งปลายไฟคันลำบุลำริมอุยนำเละตังเอโกหลักบุแต่งปลายไฟคันดึงทูลฮุยฮวางลุยจริงอันนี้ตะบบตะละ

ต้องดันเจงปังตอยปัลวิวีรองจางจอดเจจิตดำปังไงตอยปังสนำพาราปัลได้อุ้ยลึกลำโคงตังปังไงปัดตังปะทออันปังไงนำปารำปังไงเกือกเกยริมคิวทอดตังเละรอยตบดันเจงอันปังไงอือเตมะพัดหายุดึงริมมังขปองโกลักบุตังปลายไฟคันยุทธนอลิงลาเฮอร์จวนเนอร์พมาตนุปลาสลามเจวาคงตังปลายไฟคันไม่ในฮัลโลน้อมึงลำเรียบปังไงนาวดังโกลักบุตังปลายไฟคันรอกีไม่ฮัลโลเอเตมะตะเจงกติโกปัดตังปลายไฟคันมะเลยดึงริมมังปรามประเติมปรุงไม่เน็ดเน็ดเปิมจัดพังโคงตังพรำตาตนายปมเมาปังตุยปงาดังตะปางตีอือเตมะปัดเกียวดังเอไมฮัลบเลยเกิดตายเป็นเอาอันกติปังรีปงายเลิมอุยนำไม่ในฮัลบอวยบทนหุยหวังสะวารจะจะลายเคยหางอันบัดดังฮะตอยกอลักบุตังปลายไฟคันอิงปัดตังปลายเละบุกแกเฮยหายเอ็กซิกโตรอิงเฮยหายมาจิตปวนไม่ออตึงเวงอิงเละจิตดำไม่ออเลียงเฮยหายตรองเฮยหายเอ็กซิตรุดังตรองปมตะเล็กตะมามตามแกดังตรองกาติล็อกนอเรียบปังไงบัตรูฮะตอยตรองจังเลียงเดนตรองปัดโลทีมกากิจะฟันหวายกัดเจเลียงเลียมดังอดิงก่อนโกงกะทิยอฝ่าเปิมแกดังมิงเจ็กตังปลายไฟคันปังไงตังปลายไฟคันอเทตปะตับนับตะเนนริมตะเลงปลายอเทเล็บเล็บอันนี้ริมตรองตังลิงอเทตรอกเล็บลับมินตะตรองเอือกเล็บกุ้งก็เปิมทับลิดึงมินต่อแจกตังระนังชัวตรองฮาเลนเอเลยเปิมลึงเลียมกุตรุดึงตะมามตังปลายไฟคันใจตรองแกเคยหายเนาะนาโตรตรองตังปลายไฟคันเอตรองรอยดึงกุตรุริมเงยเงินหลอกกระดึงปังไงกระปังไงเมตรุเรียมปังไงขจองฮามุขมองบัวกุ้งตะปอกจริงมินตรองเกิดกันเล่มตรองกลองเฟฟตรองกัดเจมาเลยเฟฟดิคเวอเตมาตมมินตรองจางกัดเจไม่ฝ่าเฟฟดุยได้อะไทยจะมากระจะขึ้นตีอันปังไงเปิมจังยาตามามเปิมตะลิกเดียวจะยกเลิมอุ่นนำนาตาเปลือยปลาปังไงกระจองกูตะนาบตามันเลือประยันวัตวัดเลิมโคงตายปลายไฟคันยอการรองตะตรองรอยเวเวรฟันหะเวตะเอเริมจับตินตะปะกาตรองจังนอกกงตะตำดังทิงเกวียนตริงปังริมโคตะปูลบดสาวาระเรียกเอาหัวตรองเฟเวอร์เปิมจางดังเกาหลักบุคนมาออกยองสาวาระตะปอกอดินฟังตะกลมรอยตะบุตะมามเกะริมมังหอบกำกระเจาะปังริมตะตรองจางสาหุยจะกระชอร์ฮารินกระตระคนมาออกยองสาวาระจะจะลายอันบัดเริ่มพยานกอลักบุเปิมจางตนาบตาพลอกนอกอันนี้รัดเอกตมามตามดังไม่ออเริ่มพยานอนุคนไม่ออกยองซาตอกจูงตรองจังอดินรัดบุตมามดึงเตรียมไม่ออกบดชิมมังหอบกอมดึงตริงตาตะบุตมามตายปลายไฟคันเริ่มริมมักสาหุยวรตะบุตรุดิดังปูลปันเริ่มปังวากระแตดาดึงเตรียมตะเลปลายบุญบ่อธิจายบัสสวาระลอยตางจริงริมเป็นเอาจัดเกยเกจะงําดอนบางตรองฟันหวะลังรอดึงได้ก่อนกงกะติดึงเลยจนอริริมตุงปงาเอวยตะโบอากะจับตุกันสกีปังเรโอลำทีมตะเปรดังจนาอริณาโตรตรองเฟเวอร์ตามปลายไฟคันเอปะเนาะตรองจางดังกุตรุทีมเงียนหัตถ์ทีมปังไงกระจองหลอกกระฮับจริงตะตรองรอยดังก่อนเปลยดังริมปังไงหมู่มองตะบักพรามหาลึกตรองจัดเจดังจริงกวนตริงปังริมครุตะปูลฝ่าปาตะมามตามปลายไฟคันดังอริจรายบทโทนหุยหวางสาวาตุจิเจหลอกปังอนิติมาตรอระนางตรองกลองตะนับเอยเลือตะนับตามมักลอยบดใบตอนกะนิจัดยอกอันตมามตามเอยอิติมะเดนเนอร์ตรึงระดาสมะลาเจอร์เอร์คงเอยเดจวาลำเรียมเปลยปลาเละลำเอยเต็มขจาอาฟันหวะจัดเจลึงเลียมดึงอติจรายเอยเดเฟเวร์ปังตะวัดวะริมแจกตังปลายไฟคันบดสาวาระอุกสิตรองรอยดึงสกีมะเอยเดตังยิงริมเมาหนาวลำจนาอริณาโตร

ดองรถบุญนับนาดังบ้าปังรีจิวปตารูปยาลายตู้ต่างเอลอยดิปนเอกรเปลี่ยปังในปูลหิยุกบอลกุมึงกะกู้ปังประกาศตะเบิบเริ่มมังระไรดังรองตึง

bà nhập cổ trôn môn trần ôm, tuyên chung chính phủ Lê Minh Hưng, chế bà thao bà bộ bà đi hà tâm kia kỳ tên, tà lời tụ dùa, tùy mau, mang chuột bà rã bà tòa bà chuột trung ương, hang bôn lên, à mang bà tòa nghe, bà rã bà chào, thôn ram tùa bà tùa bà lốt mè, tùa bà tùa bà đem, thôn ram tùa bà tùa bà đem, tùa bà tùa bà chú. Tuyên chung chính phủ Lê Minh Hưng, kèng cơ chuột bà rã bà tòa bà chuột, bà rêm plung chẳng thôn bà rau, hang tà lời bà mênh bà rau, mà rệt nghe bà rau, kia rã bà khom nghe bà plih, hà mọc kè chép kè bà tòa bà chuột. เซตดาปะเปลกละกะจับจอบกะฮัตระจิรูจิมปะโกปะตรงแกมังเวลแรงรับอาร์จิงเวลแรงเกียรติมังเต็งปะโบดปรวงแงจิมปะกละตะเลตุยะติงจุมปะกละริมฮัตระจะแดนริมฮัตระจิรูเปรซิดนิกมุดแนวอมังตะเลติบตึดลำปะกะฮังฮมอตุยะฮังบรุฮรัมเนปะโตสังระฮังพลปรันอะตุมกองกะนองปรวงกะจับแกเตรียมกะแนมสังระอะนิฮรัมเนปะโตอะตุรปะเมนกุมจิรูจรันปรวงปะโตปะจวนบะตุมกวาลอะนิตนาบ กวาลตะเลมอดอมตายฮามอดยอบตะเลตุยแรมปะตอมจวดปรวะปะตอปะจวดแกงเกอร์ปะเปลยปรอเวลแรงสังระอัตระบดิปะตอแรมกะแซมแรงแกงปะกะปะปลองปะเราะตะนาบกะจะได้แรมพระสัมบะอัตฮามอกะเจ็บแรมปะตอมเกียรติยับจุมครูรุนวะตะปะหรือเกยเทาฮามอปรันจวะแหยมกละปะจิงผลปรันฮามอกะเจ็บลงยื้อตะเลแกงเกียรติลนยาจรันทนเพรา สังระเกาดังกีทวดกงแงกุญญ์ปรปโกตุเมจไดแรมพระสินเวียนเยอรเวปโมตัลตัวจันแรมตัวเปล่าอมังตาลอันใดแกมตัวปันตะโตบุรุษปปลองเยอรเวปโมตระเกยเท้าเกาดังตรุปสังระเงี้ยเกียงระปาปโมแรมเล่าโดนเบตาลซาสังระตุเมลิมโรซาปอปาตโตจไดแรมพระสินเวียนรบตโนนอเกียวตัวตาลเยอรเวปโมตรุปรณัยขมอแกมตัวปอเล่าตโตจไดแรมพระสินเวียนเงี้ยระปาปโมแรมเบสังระ เปียวปรากฏว่าตุ๊กแบะตุ๊กมองอมุนยรไว้ตันมาสังระกระจังแบบโปเตปตุมไรเปลี่ยนประมุตแรมตุยริมอลุจวดปรวะปรวะแรมประเจ้ากันโบจะเราเปลี่ยนบุตรปลองเกียงจริงระ

ตึมอันนี้มโรห้างอันนี้สิมโตรอมังเลนเอียฮับตักษาหมดเล่าเตรียมตาริมบาวสามตะเตรียมเมาเอียนี่ฟืองสิบีประกาศเตรียมริมบาวสามตะเตรียมตาประตูห้างเละปองไม้อันเตรียมทนตรบตัวบันนำเอียนี่ตัวอมังสังนี่ประกาศเตรียมริมบาวสามตะเตรียมปะประตูห้างอีจ่าเอียนี่ประกาศริมบาวสามตะเตรียมตาประตูเนตันทิฮวังอันคว้าหับตักษาเอียนี่ฟืองสิบีประเทศฮับตักษาประพรมเกมสตุอกสังรงนี้อมังจาห้างเบียอกสังรงนี้ใบตาเดินเอียเบียกงจิงประพรมเมยัวปจิงเรเตรียมเมาพเรียจันจงพันเลปโกปจิงเรเพียงจันรำปจิงเรตึมตาเตรียมยึดประกาศเบียปยับอริโตรอมังลันเอียห้างติจารพรมห้างเตรกติเมืองอันนี้เปลยมเนียเด่นตือห้างเตรพลกองโรหับทักษะกลักประบุเปียเติมตาเตรียมแงดังมาปรือจิแกมนุยมะยัวมังลำพันเงาลันเอียตัวตรับจรองตรทอนตรบรับโลจะลายกระตือนแกดีระเบียงปรองสารตกระบอตะปลนีรุ่งอินีประกาศตระบอปาร์ตตันสาทุนเปียประตูงะเยอะแต่ประกาศตึมกรองปลอกมาเตรตีต่อใจประตูนุ้ยรวงมะยัวอักเกยเท่ากิทวดก้องเงยสิงหอกอมังตัวแม่ประกาศอินีปริดลงประพรมหาตึมอโกสังสัตไลงะเกียงประพรมเตรตีงะเกียงประตูงะมะยัวรำพนวลเละกุมอิรุโกปจิงนันตึมกระสัมพลังพลอาขากระจับเละประเทาห้างปอกไรอนิมโตรทารเกียวปล่อยงะอนิมโตรห้างเปลมเนียเดินตื้อวัดตัวนนอนิมโตรมะยัวอัดเละสาบังตึมปล่อยงะประตูมเรมนุยรงฮันีห้างตึมนำนิปการเตรียมเอฮันีกรองตากระตังมึงอันนี้มันตัวเปียเสียตัวเปียมังตะตังปล่อยไปจอยห่างตึมนุ้ยมะยัวจารเงียวโตกับบาตตูนี่ตันทิหวังอันคว้าหับตักษาเอฮันีฟืองจีบีประเทศระเนมนุ้ยรงฮันีปุบลูเดตนับใบอันนี้มันตัวติดจารเตรตีเมาหนัวระงะเปียนตีเมาเปียนระงะหนัวอัดโตบุหับตักษาจังแกงตีเมาเตรกมิรูมึงกรกนาอามังปิจอยปะตรงะเปลี่ยนแง่ปลวกหางตึมนุยแง่ปลวกจัดเงาพี่เอฮนีจิกเก็บนิมโตรติจาร์ระในเอฮนีอัดกระเนียงแนวปรองก็นิสิมโตรเจ้าเอามึงเตรตีหมอจันฮารัมตะเลกจังมะโปมึงมนุยโรงหางตึมหับตักษาปลวกโรงฮันีใบจลายกลักบริปปลิมึงแง่ปิจิงอสัตคลายปปลิแนวแง่ปิจิงเตรมกระเนียงประพรำตะตั้งกระจับตุยประตึมแนวเหล่านันประตูมตืดแหลงโยมห้างนิมโตรตุยปอกกระไทอตุมตะโปลฮันีบุยกนองปจิงเรพนเอฮันีมอเตรตุยมือตุประกอบจันเลียเรียวปวิบังปริดลงห้างปอกกระไทเลียนแนวแกดิดองกระจับกระเตรียมเกรียมบอลแลนม่วงปดงแฮบไตรเจรเมืองหับเฮงห้างปดงแฮบตารูปจราจรเก่าไปจื้อไปปัจจัยปนีนี่มันเปียกหยุดกับเมื่อบอนเกลอมังมงปดงแฮบไรเตย

0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
2: កកុះខនផ្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់ពើខនផ្លេប៉ាន់ដពូលទៅមឹងយុនរត់ត្បុះនៅបណារដឹងបាវប្រជើបតារូបសាឡៃអឺខនផ្លេប៉ាន់ដពូលដេស៊ីមត្រងសសើមកខានខេតណារលុយវិសតរងអេដិលរៀមផ្លេនោះរៀមបងាលុយអរិតម្លាតគាត់ប៉ាំងប្រទេសទេងឿនសកីតម្លាតវាំងណោះរៀមខេតណារតណាប់តាប់សមកេះបេងផ្លាយចងឹមដនអនេះចងឹមដនដងជីពលពលចងឹមដនបុដូចកនផ្លេលុយជីងអនេះកនឹមវហតើពលឈុតទុកក៏បុំប្រំវៃទេវៃផ្លេលោកជារដ្ឋបុតណាត្រូដឹងរងមេបាត្រងពើមចាងលោកចាចឡៃញាតិពេញបន្ទុះអានកនផ្លេប៉ាំងដពូលមងបៃចាក់ប៉ាល់លំត្រងសតសើប្លុកមេងចិនអរិយតប្រះតវាងតើតេងឿនទូតបោះទួយណោះបៃត្រងរងសុតពើសត្រងអតកសដឹងតាំងអេក្រពើកនផ្លេប៉ាំងដពូលយកប៉ាល់កុំឹងអើកនផ្លេប៉ាំងដពូលដេមេងបាំងវិសហលឹកអឹកស៊ីវិសតម៉ាំងមេងត្រៀងទេសវ៉ាក់ប្លុកហលឹករៀមមោះម៉ាត់អ៊ុយដំលំជិះងំដនដេធីមត្រងធុងថងក្រងដាស់រៀមព្រិកតឹងរៀមក្រោយគងណាត្រូលួចស្ដឹងសមាឡាប់អធិមេងបាំងវិសហលឹកប្លុកសន្តើរកាសត្រងនោះមើងកតាងលំជិះខីស្នាមតប្រះតវាំងអ៊ុយដេកតាលំក្រះរងៃណាត្រូរៀមចិនអរិវិសហលឹកកាងរយតបុសអង្កពើនកាសមេងចិនអរិតប្រះតវាំងនោះមើងកតាងត្រៀងតប្រះតវាំងសើក្រពើកនផ្លេប៉ាំងដពូលមឹងបៃចាក់ពូលលំចេះងំដនប្លោះកាសមីបាំងចលត្រាស់ត្វាងតើតេងវិន
3: ពីបានយិនចារណាពកឫលេបចៅអបាសបាំងពនេដឹងធូទឹងជីងភូអានវិវិនទុកអឹងដាំងផបិធឺទិញវិកត្រាក់ពីបានយិនចារផាប់អញទុនអបាហ៊ុនជឿងចោះយ៉ាងម៉ាក់បារអណាផកត្រាវីបានញ្ញិនចារលឹមហាយ៉ាងអបាហ៊ុនជឿងចោះយ៉ាងម៉ាក់ពេងអន្ទីមដងជីក្រាក់ពករវីបានញ្ញិនចារប៉ងពករដាំងវីវីបានញ្ញិនចាររៀបបាំងពើមលេឌីបយ៉ាវដឹងធូទឹងជីងភូប៉ងកត្រាទេដាក់ពករចារលឺបយ៉ាវទៀមតំណាំគិកលដឹងដាំងប៉ងទេដាក់អន្ទីមកត្រូពើមចាំងគឺគីលឹមពើមចាំងផកត្រាធឹងទឹកវីបានញ្ញិនចារងឿនទុនថាញ់បយ៉ាវប៉ងពនេដឹងធូទឹងជីងភូអនវិវិនទុងអឹងដាំងផបិធឺទិញវិកត្រាវិបានញ្ញិនចារផាំអញទុនយោលុយពើមចាំងកើហ្គីលន្តដងតយុងតណោះអានេះតដងចាំងកិតកលទេដាក់ម៉ាក់កលតដងចាំងជើជន់តម៉ាំត្រាំជើបងៃគិណោះកត្រាវិបានញ្ញិនចារផាំអញទុនបញ្ញាហ៊ុនជឿងចោះចាំងម៉ាក់បារដឹងកត្រាទេដាក់អនផកត្រាវិបានញ្ញិនចារលំហាយ៉ាងយោលុយពើមចាំងកើហ្គីលំពើមចាំងតកបណតយុងតដងតយុងជងងីសាហួយប៉ាំងវេលាំងទេដាក់ហ៊ុនជឿងចោះយ៉ាងម៉ាក់ពេងឌីបយ៉ាវអានវិវិនបានធឹងវុទិញវិផកត្រាធឹងទឹកពីបានញិនចារវិនទុនថាញ់យ៉ាលុយពើមចាំងកើគេលំអតកវិញទេសាហួយម៉ងចលបារបោបយុទ្ធមុញបារបោបយុទ្ធដំទៅក៏ពើមភឿកិជាងិគ្វីតដៃហួយដៃប៊ីវទៅប្លំទេដាក់ម៉ងម៉ាក់យិពេងដឹងដាំងផកត្រាវិបានញិនចារវិនទឹកកងខាងប៉ងាផកប៊ីធឺពើមចាំងកាដាំងវិវិបានញិនចារវោធិធូហាដីអបាហ៊ុនជឿងចោះចាំងម៉ាក់ពេងយ៉ាលុយពើមចាំងកើហ្គីលំពើមចាំងតកបលំតត្រង់ពជីងជងងីសាហួយប៉ាំងវីឡាំងទេដាក់បិទអានេះពើមចាំងជីងភូទូទឹងជីងភូលេមិញហឹងបកឬហូបអកំបតះកតាបទុយសណាំបារំបារពោបយដំបារពោបយត្រោប៉ាំងតលិកតត្រង់ពើមចាំងសណាំបារំបារពោបយត្រោបារពោបយពើទ្រូហូបពេញជប៉ុនអានេះទើមចារកភុជាប្លំទេដាក់ហតៃហូបអកំទីផោទូទឹងជីងភូលេទៀនចៅហតៃតាំងម៉ាត់ប្រកឺរីមអានេះទើមអានេះយ៉ាងទ្រងឿងបាត់អានេះទើមយាឡៃឌីរីមដងជីថៃដៃងប់វិវិនក្រៈប្រកឺទ្រងឿងដាំងបិធឺទិញវិផាំអញទុនវិវិនក្រៈប្រកឺទ្រងឿងដាំងផបិធឺទិញវិកត្រៈវិបានញិនចារលំហៃយ៉ាងផកត្រៈវិបានញិនចារហតៃតាំងម៉ាត់ប្រកឺមិញសុអានេះវិឡាំងនេះយ៉ាងដឹងចារប៉ាំងមិញសុទ្រងដៃហប់កៅដាំងលំចារសណាំបារំបារពោបយដំបារពោបយត្រោនោះសណាំបទើមព្រុងជិបលំអានិពំចាំងបថតលិចពឹងគៀកងីគ្វីតសុពយិតមុញដឹងអានិទើមទិញទីកាអតកបថបំបារំជិបលំទេដាក់ឌីតាំងប៉ុនវេតងាមជិបបារទិវហយមមណនប៉ងឡាយជិសិនទិវហកសិនវោថងទុតតឹងតដងយកតមិត ลุงกับดีตะปริตีตินอักมกะนาวมัดลำมินจิตเนดีตักลอยบาจิปวนกลักเร่งประเทศคือสนามปารามอัดรอลตู้ทางไอเป็นญี่ปุ่นลำเป็นญี่ปุ่นจ่ากับผู้ลุยตะลิกกะนาวปะทอบังกีประกับเล็บกุญแจปะทอสนามบาร์โบเปียงจิตเป็นญี่ปุ่นลำเป็นญี่ปุ่นจ่ากับผู้ดีอันนี้จะนุ่มฟังอาตบปะทอหอบองไงกระเตะดักเลือดรีนเลยเปิมเกี่ยวจริงสักประยาวลาปาอื้อยอกเกียนอันมีแรงกระแรงหอกสิงดังสนามพารามบาร์โบบาจิตเราบาร์โบบาจิตปุ๊บยับลมเตะดักแตงไอดีลอยมิงเฟตบาติวไทโกมอมนอนฝัวทองปันลอยสิงจิตงามเฟตปันหอบกังโบวีลังอันนี้ปะทอสนามบาร์โบบาจิตดันยับลมเตะดักยอกตะมดแตงบาร์เฟตบาติวปังไงพารามต้นหงิบแตงมิงเฟตงามติวปังไงกระทุ่ยใหญ่สนามพารามบาร์โบบาจิตดำบาร์โบบาจิตเรานอกสนามลึงร่องกึ่งกลกึ่งจัดสนามพารามประตูบลุงดึงร่องจาร์ตะมุดหดอยนิกิดสุบาร์เร่งบาร์บาร์โบบาจิตดำดึงกุ้งข่อยอันนี้ปฏิลอยเปิมเกิดดังบาริปันเริ่มเป็นจิตดำตะดองเปิมจางเดบิจาวเดปันจะในกึ่งกลดีตะลิกเปิมติงใส่กระทุ่ยวิกิจับปังอัตกุจุงลึงเนมปะทอเติมจะในอัตอหนึ่งสาหุยปังปะทอตริงอรัสลามยิบกลปรังกตังกาตปริสุสนำปะรำบาร์โบบาจิตเราบาร์โบบาจิตเปื้อจารยลายปะเหาะตะเลจินตะปริมิงเมตตอกตะเนาะอันนี้ตะมามตรำอันตรึงโฟทองวิสาปะตะนาตึงตรึงมมนอนปังตรีมตรึงปะตริงเกตนาตับปังตริงอรัสลามตะดองเปิมจางเติมสนำปะรำบาร์โบบาจิตเราบาร์โบบาจิตเปื้อเฮาได้ปังตะดองตะปริหนาวตะปริปรังกตังยันในตะปะอันนี้ปะทออดีนตะปีนาวปรังกระแตงอันนี้ฟีลังอาดับปะทออากอมลังเย่ดิมอันนี้ตะลักกะคุลเปิมจางปังตะนออันนี้ตะมามดรำปะเหาะเย็นปะดำปังตะยุงเปิมจางเตะดักอันเทกูพังปะรำปังปะทอคุลเปิมจางปะกระปะทอปะรำบาดมังเลิมนารตรอบเล็บตะดองจางตอกเปิมจางปะยินลังไอสเตมนิดนิดบานเนอร์อันจิงเนอร์ปะมามะบาร์เลิมจึงปะรำตอปะทอจึงงมดอนอืออางฟันหวะจึงงมดอนอริจึงงมปรันปังตะดองสะดึงพรำเปิ่งเกือดังตะดองที่ตุนหีบจุงหอบโผทองปังยอกตะมึดได้หอบกาวดังฟีเวรตะปะตั้งกันฮลิงฮลายอือเกือบลึงจัดนาวปะทอได้หอบอตักคุลเปิ่มจังพรำกระยุงตะยุงอตักดังเปิงตรุดำได้หอบเกือตะดองได้หอบไปยินลังกิดกลเดจาร์ตะตุนปรันตะปริสุตะมึดไปเจดอนนาวตักตะดองต่างมัดดังปะทอฟีดนำดินตะเรียงปังอปุงเปล่งเต้ประมาประตูบังหบอกรมตัวตึงจิงฟูเลมินหึงตะกวัดยกเงินปนเนริมอรินตัวจะปนเนจะในเล็บอันนี้ปะทอตรงอื่นปังตะเรียงเริ่มตะลิกตะดองเปิมจังสนำปะรำบาร์โบบาจิตดำบาร์โบบาจิตเราสนำปะรำบาร์โบบาจิตเราบาร์โบบาจิตเปิ้ลตัวตึงจิงฟูเลมินหึงอาทิอันนี้ปะทอตะลิกดึงบังยัลนาวฮะต่อยปังดอนกระจิงนาวตะดองเปิมจางนาวอดินเปิมตะปรีตะปะกะลังเลมปะทอปังพรำฮะเล่นตะปรีปรานดึงเปิมกะเหตดังกะนาวจิงเซ็ตปะกระเปิมเกี้ยดึงเวลังหายจิงยิงเวลังอาตอกดึงจีรอยมอยลังตะดองเปิมจางเลียงดีปะต่อเจนีทุตึงจิงผูก็จัดเรียมตรองกลองจิงเซ็ตอธิตะปะมาดมเจนเนอร์อริดีปิญญลังปังตะปะเจนีฮะต่อยปังปังไงพรำไทกูนามตึงปังคุลปมจังดิมอันนี้เติมอันนี้ปมจังวิเวรกาตนะนี้ตึงปรำเลปรำไทกูวิลังปะเหาะตะดองปะทอปะริมตริงตะนาบตับตริงอตายใหญ่ดีตุมตะดองปรำอันนี้ปะทออธิอดินตะปริณาววิลังนามตึงตะดองปะทอปะญินลังมังทีตะยูทรัพย์ตินอันหอกสิงสมะวิเวรลึงเลียมปะทออตอกจึบจังดอนกะจิงอากาอากาศลังเลียมเปิมคุณเปิมจางลังเลียมกุยุงตรับเล็บอธิอาตับเตะดักมังจัลนาว
4: เรื่องการดังกิจทศกงเกะกุยเงินนักประกอบยอกหกสิ่งสิ่งเวียนเกอมัดมังมะบาร์จัลบาร์จิตลับมังมะโอในวัยเจ็ดเส้นเร่งต่างง่ายมัดการดังตัวเปิมลำบะอารามัดเปิมพรำอันดอลเนาะเบื่อมังมะมิงเรื่องลอยเดย์ยอกดังมิงโป้ปั้นเร่งหกสิ่งสิ่งเวียนทอยนอกมาดีบาดมังยอกตัวมัดเรียวเลยดีวัยเจบาดโบเป็นเริงหอบเสียงเวียนเลยเพิ่มลำบะอารมัดปารำวัยยอกตัวมัดบุญบ่อติงควงนำเรื่องเลยดีฮัมเมดมิงนารามัดเพิ่มเกี่ยวริมคุลอันนี้เพิ่มแจงพยาวการบุปทอหอบสิงเพิ่มแก่ดังลำบะอารปังริมตันรอมได้เพิ่มฮัมเมดมิงเลิงยอกตัวมัดนำเรื่องเลยดีตะเล็กริมตันรอมจินซักตุกุมเจนหอบปารำเกี่ยวกับจัดลมเตะดักตกอบตะจูเรเจนหอกปะรำปังตะกุมอันหอกสิงสิงเวียนสะดึงหอกปะรำเกี่ยวนอบังไงปะรำบดริมตะจองเปิมแจงไทเกอร์อุนสตริกกองเงียบกัดมามเปิมตะมามพายุ hàng mâm, công nghệ ô tô, bắt thoa tổ màng ngồi, kỹ thuật bơm tần lịch và nàn xa, rong xem tần rong, bắt tâm bằng về làng xem tần rong, và rằm rõ chợ, organ, bằng rìa rõ phương Tây, để thấy dù rõ bất dịch là rình, dền và rằm, dập lầm khóa và rằm. Vợ tờ góp tật là a dòng tần nạp táp, vang tổ gum ăn học sinh ở trích còn cùng, bà đợi bà lê o ra xa hiya phí cha cha lai, a đoà là mất bà rằm sẽ nằm nào, khu lưu thập đo bằng đoàn a rút tần tam cộng sản Hồ Chí Minh xa hiya phí. Họ tôi bằng cầu lạc bộ riêng bằng ngày, nhỏ cầu cả tích bờm trang, cơ phụ Hồ Chí Minh, nào bằng gara a bà tầm mam, ăn học sinh dân nợ a rì tần nạp táp lâm tờ rình. Tất đồng bằng chào đầy loài, rình tầm mam drum, đầy bên ao, là bà ar minh sộ tầm hàm kịt cả họ tôi bằng a còm cả chát đề loài, chất đâm triệu lạc trên. Tất đồng chàng toàn góp, a tóc đoàn cả trình, mềm kệ en, tì bàl, dân nôm tì về lăng, ăn hợi gió bằng riêng ủy nam quấy lơ tần rồng tần nạp táp bởi đại tần rình ở rích còn cùng, đứng đọc mạo bơm thêm tần rồng tọt rũ và để ớ học sinh sẽ đừng mật lầm sẽ nằm phải rắm nào.
2: Con plê bằng đại bộ mềm kệ ảnh, đại bằng riêng bằng ai lùi tập lạc thờ vàng bật mặt trận B3, anh đi tập lạc thờ vàng tại Tây Nguyên nhân lệ bọc Nguyễn Đức Trương. Bà kiến ba sẽ nằm tập bọc uê ả rí bất phương an phu cha sẽ lại vì hệ lực anh ấy chạm thòng nàn a xanh lâm thông thòng còn đặc bồ cô tăng ê lâm thôn a xanh xa ea cái ơ cơ sĩ mình măng tầm măng mạng nó uê măng chạm phí rêm khay sẽ nằm hà mù hà mong sẽ nằm mình bỏ xe hà rèn bởi kiếp ba bọc chương hắn ta tập lạc tập vang bằng mình sẽ nằm đứng rong lệ mật lâm anh ấy tập lạc tập vang tợ Tây Nguyên các tạ bơm trang bần mặt trận bệ bà lời mình bật ăn lọ lùi tà rong và ngại bộ đội sẽ nằm ở giờ tăng ê sọc lùi cóc cả đang chừng ở bạc hà bạch bang nhân lệ ra kỳ sau mạng blockster cả mình mang tập lạc thơ vang nhân lệ ở tiềm mạng là giờ đi lầm chân ngầm đòn lầm rìm khay sẽ nằm tập lạc thơ vang tăng can a giặt mì cham thong nàn a xanh nó mình ảnh hiệt can lầm mang treo chuyên kia tròn đạc bọ nhọ mang tập lạc thơ vang tợ Tây Nguyên đừng rong sẽ nằm mì bò trên hai đam chế quan rìm rọc rong ồn hép đừng khu đầm băng cha sẽ lại nét nét để bơ cơ vây phê tôi sẽ nằm mì bò trên hai trò chế quan để bơ chào ăn mặt trận bê ba phê lăng bơm chàng đừng nọ lầm thong đặc bồ cô rìm thong nam tự tìl ra cặp bà đác con plê tình hà thò sụ quả thong nam cho chuyên tầm mạm trăm và sợ yọc càng bụi trên si băng rìm măng sụ quả thong nam tọc cơ thong đác lâm ảnh nệ tình lụ ở giặt phẩy lăng lẽ nó mình bằng từng tợ nạp kẻ mượt tớt lâm chân ngầm đòn đừng bọc Nguyễn Đức Dương lâm riêng bằng ngài sụ thòng nam sẽ nằm ẩu đê bằng ngài nuôi mừng cơ tàng bằng ngài trái ăn ăn bùi xanh ôi krao a xanh con thoi bùi bò lập bùm cựa loài kịch thòng nam và loài hình vượt bằng ngài bằng tầm mam cựa thùng thòng còn đạc riêng măng bọc ca bùi bò lập nạc ấy er bà ma bọc trường kẻ bức bọc Nguyễn Đức Dương bà ma
5: về thăm lại cái
2: vì tâm mang anh đi tập lạc tập vàng sợ kỳ ta đi nâu tập lạc tập vàng kẻ ngầm bộ đội răm hương lơ bận tọc cả thòng đạc cròn bộ đội bận răm hương liền bầm bồm gần nạc đốt bom gần nạc đốt với lệ ư lệ vụ ở rí bất lùi bầm bồm với lệ cầu ở gà cùng ở bạ đây và mà nó thay gia nhân lệ lầm anh đi thòng đạc bầm bồm lệ cho đầu lục lầm thòng đạc tăng ê phi hệ lực tàu lệ blaster pulpal đừng như thế nhột nó đẹp ngài tập lạc thập vàng vì anh ấy sợ kỳ bên phải phu cửa núi block truth pulpal lôi trầm hòn tàu rim khai sẽ nằm bên phải tận nạp tát ác ôn và bắt đầu yọc rim là thằng gì kẻ con ăn tẻ đáng đừng thùng thòng còn đặc bồ cô trong con lòng blaster để trả phí tại anh ấy tâm chữ nghề tăng ấy lâm thôn chữ nghề xa nhà cái anh ấy đưa ra đừng mang tập lạc tập vàng cả tích đừng bộ đội bằng con play bần lâm rìm khệt nào tập lạc tập vàng đừng hiệp định Paris lâm mang tập lạc tập vàng tăng cản ảnh giặt mì anh ấy tâm chữ nghề ôi grau nó lệ ninh ôi lâm trình cả đường ấy đây lưu ảnh giặt bầm trình mấy anh ấy cơ đồn cả bầm mật play cù và tăng cản tròn bầm trang đường bần lâm tê tròn chơi chuyện tầm hàm trăm tập lạc tập vàng đây anh ăn Hồ Chí Minh dịch bệnh giờ là ba chục ba ra khai sinh sinh năm 1945 trung đoàn 48 sư đoàn 320 để tập khu lục bộ đội bầm trang tâm băng khu lục bộ đội tử hình để trang bộ gần đơn trung đoàn trưởng Trần Ngọc Trung prapao tự dung tập là anh ấy tâm tiếng nghe đăng rong bên chờ bên chân mình nít tập đoàn tập vàng cả tăng bộ đội bên bơm tặng là địa đăng triền tiếp tục địa đăng tiểu đoàn hàm chít biệt động quân biên phòng Sài Gòn bôi hàm chít bờ Azat rộp Aris ba hàng quân per ngày thuộc yọc ba hàng đầm phà cả tăng nhất bên cả mẹ vô tuyến bằng đầm chít tấn bầm sự mạ kệ chay a cùng thầy bắt đầu mong bằng tròn ram hoang đăng chít hàm cả bụi chân si bằng ba chít quân per ngày bầm chì ra ca kệ chơi nghe ước gì mình mang tập đoàn tập vàng bây giờ yọc cơ vây lăng mình anh đi tôm nó quay từ tròn tập đoàn tập vàng tăng căn tất cả yọc triền là thế gì tất cả vây lăng tập tè tròn chơi chuyện tập màn bận nhóc mang tập đoàn tập vàng để anh ăn hồ chơi mình bằng vây hẹp rọt tròn và đặc tàu đằng quần kia ở cả và mất gia lai mất lâm đông nam bộ bọc đoàn mình phụng tăng ế nó bơ gơ khu chạ bù riêng bằng ngài tập đoàn tập vàng chà xe lầy cùng bằng ngài lùi cả tạ bầm trang cách mạng lâm mang tập đoàn tập vàng ở giàn mì sẽ khi bơm chiên si chờ bà tụ tâm mạm lâm trìm rọc tròn triền lụ ở giặt bầm trang bọc phụng ăn bắt sẽ nằm mì bò xin hành hào chạy đâm bọc đê bà giàn phì triền chơi nghế sẽ mạng nạc ế triền ẩu với tên mạng đê kia bằng mời vã đừng riêng bằng ngài hỏi tòi tập đoàn tập vàng nhận lệ bọc nó mình nạc ả dợ nó riêng ảnh thật ra rồi lũ pham phụt bàl của đê phê viên và khu lô mù hồ mong ở nụ niềng này mắt triền ẩu lùi đê bô riêng kia bằng nạc trô bần phì hà lức mời vã ế cùng lùi chương tập á bọc đoàn mình phụng bà mà
6: năm 1985.
2: Sinh năm mình bỏ trên hành hào chạy đâm, in lời phi hạ lực tàu, bất riêng ẩu, in bằng bí thư huyện ủy Hoàng Lê, đăng rộng nó bí thư Nguyễn Tấn Đức, lệ mà mòn nhồn, lời trù tàu sẽ mạ đừng nó, anh hiện đâu ưu tiềm mạ thòi cơ hà rệ ẩu, sẽ mạ nhồn trang măng, hấp cô nhân lệ hà rệ ẩu. Nà trâu trù tàu, lệ bộ kẻ hơi hành mạng lời mình lầm riêng vào ngày, đại mang tập lạc vàng đầu chứa nghế. Nó đồng chí Nguyễn Thế Tân, sợ khi bộ cơ sư đoàn 320, quân đoàn 3, tăng ế quân đoàn 34. Nhân tân kẻ bộ rực lầm chứa ngâm đòn bật bật in vì hệ lực tàu, bằng bộ cả mình nở nó xa nhàng ăn bùl bàl. Hãy đi mừng cả tàng lầm tập lạc tập vàng. Nà trâu ấy linh lang ấy lầm chứa ngâm đòn đứng riêng vào ngày lội ả rí tập lạc tập vàng bằng bộ có mắt. Măng tập đoàn tập vàng, đây bằng ngài vì hợp lực play play, đây bằng ngài lùi hợp lực lâm gọi cùng tây nguyên, sẽ mạng riêng bằng vì hợp lực, sự quay chạm bộ, bằng lâm riêng an năn đường phùl văn, lùi ram hương và đọc mình trên đại ảnh tập đoàn tập vàng tây nguyên nuôi mừng cả tàng. Con play bằng đập bồ tập bóng mừng ra chèo rồi tập bồ hình đợt bản hà đừng báo bà ra chèo bà ta rụp xa lại. Khi đừng ra ổ tầng kẻ phơi con play bằng đập bồ tay mừng tròn bầm chàng lâm cha rằng. Vợ sẽ đừng lơ dùa khá mì mang chị ăn bằng ngày để con uy ban nhân dân cha xa lại. Nào đây là bà đã thể trịp nê phê lăng nê chàng để bơm tanh quang bà chào lòi. Bên dịp quân phết mình tích lạc chín và bà ta đều chín hề bảo hiểm bà găng. Ăn cựu chiến binh bằng bằng ngày vàng tập lá. Nói trên nộp bảo hiểm bằng càng ở đây, lâm chà đừng khai bớt sẽ nằm bà rộp bà chạy đầm, trụ địa khai râu sẽ nằm bà rộp bà chạy râu. Và làng giải kế, ủy ban nhờ dân chà rộp bà chạy nơi về làng nội vụ, đại bằng nơi về làng cả trên bà mạ tạc gồm, đồng hà mệt trên, bòm đang trọng bà chạy trên nộp bảo hiểm bằng càng, nghĩa lo ở trọt nàng chạy đầm khai chạy bà sẽ đêm sẽ nằm. Đại nó anh ấy chàng bảo hiểm xã hội riêng khê bà nhìn làng cơ sụ cập sát sẽ đừng lơ dùa bảo hiểm bà găng, à riêng bà ngài sủa yọc tòm, bèm cơ chất. Bơm kia chính sách tự gồm phê lăng bằng ở tọc tê. Bà tạm bà, xa yà li cha xa lai lưu cơ chất chi mặt tự gồm ở tọc bà ăn, trâu hà rừng ngàm chất bà rồi nằm. Bật riêng, dự công chiên bơm chàng loài quân hà rừng trâu triệu là chín, cho chiên tệ đặc tự gồm mì hà rừng cà rừng, dân tự gồm nâu còn bì, hà mệt ở tọc ăn. Bơm chàng, dù trên bơm chàng plung a, mặc loài lâm cập lạc cái chạy tạm mạm cho chàng đầy lợi tập lý, tự gồm vã rìm ủy nam về việc mì rập tạm bà sẽ đăng cái nào bơm chàng bằng tọc chuỗi yạc tế. Địch bà nào ở cái gì, tự gồm tự dụt trên bơm chàng mặc ủy tự gồm con play sẽ đăng tự dùng với lăng bơm khỉa rìm kỹ thuật rộng đếp vã tọc chuỗi yạc. Đừng ba nệt nệt tự dùng trong lòng bơm chàng sẽ đăng tọc chuỗi yạc tế bà tạm bà bật riêng. chi cục chỗ com mặt bằng ngay trả trở lại nạp gần lờ bà răm bắt lô kỹ thuật rồi tự bố ăn khu lập bòm chàng chỗ com mặt bằng ngay bật trim ni chàng bà găng thà riêng gà bà mật chà ra rìm bà ngay bà răm lùi đề tật lá bà thò bòm bà lòng làng bình trọng tâm đồng rồi tự bố gà thập lý trọng chàng chỗ com mặt bằng ngay bằng ạ tọng tự yung gà phê vi đồng rà nê thập lý bằng tự chù trọng ở sẽ đừng trọng lo trọng can bật rà nê đồng rồi tự bố gà xua yọc hà mệt mặt bằng ngay nghiết gà bằng trọng lệp lâm trọng กระอามัดปังไงนัดประกับมัดปังไงตะปะเดจินีดึงนารมิงไคเปอร์ชนะบาร์โปบาจิโรเปย์มิงบางจัลปังเลือดรองเดตเล็กอัตยคุลปอมจางโจกอมมัดปังไงตะเพลนาวตึงตรองจางปังตรองรอยตุบุตอกเยอะอยากเดจินีตะเล็กจีมตรองจางกะมัดปังไงปังอตอกเบตเริงจึงได้หักควีนยนกุยเอ็นเออูนาวปกระเดจินีฮับคอมตอกฟังเปิมจางแตะดักนำเตืองอันนี้มาตรอปังสวยักมาตรอตะมำเกือกีดึงเตืองได้หอกกุยเงินรองตุโรวังเปิมเขียดึงตั้งมัดจีนมังกะเต็งตอกความหอกปังกองเงยแตะดักนาพอดเตอันนี้เฟลังความหอกปังกองเงยริมจ่าจะไล่กวางไงกองตีแต่เหนือหูหันความหอกตื่นเงียนเตืองได้หอกความหอกตื่นเงียนได้หอกquốc gia Hà Nội, ta tìm ra cả bậc cơ thầy cô bằng riêng anh nhị giang khoa học lâm trường đại học Quy Nhơn. Bật học công trim đại biểu ở công phẩm mà bạc đàm bình trọng tâm thoi cơ. Rồi tập bộ trình sạch nào, lâm nọ ở công lâm khoa học công nghị, bằng tập hiện nào cơ kỳ trình đoạn nào, tập quan cảnh chấp đừng bình nhìn làng bằng cơ trạng. Tập bạc bằng mây vạ ở tộc xã hội, đơn nọ anh đi phang phẩm trang bình nằm, vạ tộc tục quạt đừng bài toán tập bạc trúc bình nhìn làng, và thò công nghị bằng mật rò. ตามตามลังตะตรองรอยตะบุตะควาหอกกองหีปังตะปรีนาวกะกะเจงดอนนาวมังจัลบาระเบอร์ปัจจิตรบาระเบอร์เปียงกิดลังตรุษนำบาระเบอร์ปวนจิดำลังตรุษตะยุงซิมคูลปัญญลังปรากตังปังปรีลองตะปรีนาวกะกะเจงดอนนาวเสดิงtrường đại học quy nhơn kết chất ở công lâm trim trọng bệnh nhân lang tổ quạt prang katang triền miền trung tây nguyên đứng nô thuật tuân pran phang phẩm chăng băng rim anh em trò triền băng rim khu tập bồi khoa học lâm băng hoa cà tè đáng và mà bất mang học ở công krap gờ trường đại học quy nhơn kết chất nam trường khu tập tuân pran rim trọng chăng tổ quạt ở tộc chung và gờ rim mang học ở công và tộc khoa học công nghệ băng tập luyện nào cơ cái chăng đoạn nào ba rim chuột yộc bệnh nhân lang phẩm kia đây chân đi lên tập bạ bệnh nhọ an triềnตรองกิจกิจการลำปมดังตนอันนี้ต้องก็เตะดักนำเตืองนิมตรอต้องก็กระเจงดอนนาวตนอันนี้ปริลองตปริณาวเกิดกระเจงดอนนาวเสดิงบนเตืองได้หอกกุยเงิน
7: ใบสร้างอปวยทาวคับสายเจลตุยเฟือกโคลกุมรวมนุยระวะรินบักไอตุยเฟือกฮารัมมังโคลกุมรวมนุยระวะรินจัสไลหังโคลได้ตามเบาตุยเฟือกประกอบเลจจันปรากุมรูทาวคับหังนุยปูมตาหมังเบาจันประปูอัดเมียปลุกนับเตรียมกุมนุยปูมตารินมอเตรติบตนับริมนับเตรียมมโนปะตัวปอบรักมอปะเบะเตรียมยัวหังปรักตาเปลนตึมนับเตรียมตัวปลอกแหลบรักพ่นยัวเกอโคลกุมรูมุยรินบักไอตุยเฟือกยาวประดดกุมรูอัดอมังรวงในใบอโลปรโคลจารโคลกุมรวมนุยระวะเรียนจารฮรัมโคลกุมรวมนุยระวะเรียนบักไอตุยเฟือกปะโปะเละเมียปลุกนับเตรียมเมาปะเบียมตาเตรียมยัวห่างปรักตาเกอตึมอโกสังรินตะนับใบเบาฮะตึมเฟืองกุยเงินกุยเงินบักกุยเงินดองห่างกุยเงินนำริมนับเตรียมฮานัวปะตัวปะปรักเปลี่ยนตึมหนับเตรียมตัวปลอกแกลบรักพ่นยัวโคลกุมรูมนุยรินบักไอตุยเฟือกยาวประดุดฮรัมหังโคลกุมรูมนุยรินจารฮรัมกุมรูมประกอบปิจารณ์กุมรูฮรัมตะเลตรับหังนับเลย
3: โอ้ก่อนเปลี่ยนปังเดปุลปังได้เลยยัวกระตะอายุหัวตอกจาดระงับได้เลือปากาวดึงติมตรีงจัดจีพระตามลองกองหีบลองสับลีตะดองเปิมแจงรองกระทอดตะบอกจริงตรองกลองเปิมแจงเจ็บปะได้จะในกิ่งเตะอันเลืออุ่นนำก่อนเปลี่ยนบรรยายไล่ดึงติมตะปูกระทอดรองระไรก่อนเปลี่ยนตะบอกเน็ตเน็ตตะกวัดหัดไตพยิงหัดไตเปิมแจงอัตกุยุงลึงปังกระยะตะมามตรำดักกระทอดตะอลาเอากระปุยก่อนเปลี่ยนปังในปูหัดไตเมืองใบตะดองเปิมแจงรองกระทอดปุยตรองกลองอัตกตะยุงเสดึงดุ่นใดก่อนเปลี่ยนปังได้ปูนเองเองเดบลมจาเรียวดีวะเจสินิบาราโปสินเทงตะปูลกระทอดลมเนาะป ันอันนี้ตกวัดหาไต่ปมแจงอันนี้มันรอหบตักซะปังปอนดิซินอุยนามก่อนเปลดีไปจริงปังงาปมแจงแตงจิตรระโบบาเรงตะปูลกดรอดริมอุยนามรองบาตะปูลกดรอดตู้ริมตริงดีปะกาวเกลือยั่วยอกเลยยูเดกตะดึงลองกับเพลองซาปลีปังติมอันนั้นลองประตำไนหาไต่ปังกิทดฟีลังตดองไปยินลังดากระดรอดลึงปังเปิมเกือตรีเปิมแจงรอยนัดรอยดีปะไงรองหลังกิดยองฝ่ามวันทึสายารุงประมาคันดึงเลี่ยมกระดรุดึงประกอบกับเพยเนาะโมตบุดีบรีต่อซิดบันซาดากระดรอดดีบัดงามดุ่ยปยานประกาวบดไตงวินดึงเคยจิตบาทรุกเคยปิงประกาวเกเลือกนาตะมามดักกระดอดเกลึงตะมามซางามบ่อภูดึงเปิมจางกระตรุระไรลืออุ่นน้ำรองกระดอดลอยวางหดอยตัวหดอยเปิมจางหับตักซะปังดีมอันนี้ตะกวัดหดอยนอกมินลำดีมอันนี้เปิมจางปะยิงอันนี้ตะกวัดหดอยเปิมจางหับตักซะดักกระดอดฟึงดีเบสาเกาเรียวดีวัยเจมีแรงปังไงมินสนำเหบตักซะทุยอกดีลอยดำแรงเต้นดากระดรอดเริ่มนอนแดงมีแรงเต้นดีเปิมตลิตามามลึงเปิมอันนันตามามเวดีนอกปะเหาะอันดีมอันนี้มันรอปังอันนี้ปมจังติดมันรอเริ่มเตะดักเหบตักซะเรียวดีเปียงตามามลึงดีดากระดรอดฟืองจีเล็บมินตามามลึงดำสังลองปังใหญ่อาปาเปเนไม่อันติมสนำบาระโปอันจะเราดากระดรอดนะเบ่งตัวเล็บมินสนำลึงปอนสังลองปังเมาดากระดรอดเล็บมินตะมามลึงเป็นสังลองยะเดินถิหวางอันกระปกระเหบตักซะดากระดรอดฟึงจีเบรอยอันพัดเหบตักซะโดยตะกวัดหาดอยดังมีเร่งอุ่นน้ำรองกระดรอดลำจารปังมินสู้อุ่นน้ำรองกระดรอดจบลำเตะดักฝ่าปยิงตะกวัดหาดอยเปิมจังเปิมตะมามดีเลิงเต็มกระดุเกลังกิดนอกเปิมเกือตรีดินตะมามเล็บกระจิดฝ่าตรอบเล็บอันนี้ระติกลำเตะดักปังเตะจารหาดอยปังตะดองอัตกุจุงดึงมันรอมจันเดียนตือปังเตรียมตะดองเกิดกลสู้เหบตักซะตะบอกอากรรมปาริมตะมามเน็ตเปิมเกือปังไงหย่อยยกลำปังไงกระเตะดักเกี่ยวกับจิตรุษนำบาระโบเป็นจิตเจริญอดีนอตอกตะยงปวมจางติสะดังมิ่งเร่งระโบตะโพลกระดรอตะมามดักกระดรอดเล็บบาระโบปนเร่งต้นและมิ่งสนำวะเปิมเกี่ยวกับยำอันนี้ปวมจางอันนี้ดีเบิมอดีนวะตะรุปังไงรองย่อยยกกิจถดก้องเงยสิงหอกมดลำปวมจางเปิมดักกระดรอตะยงตะกวัดหดอยดิมอุ่นนำรองต่อเสร็จพยิงหดอยปวมจางย่อยยกดึงปวมจางตรุกติดมันรอเอาใจนอกฟังตะกุงเปิมลับอาอันนันตามามลึงปัญญลังดึงเติมรอยตะบูปังลังสะอันนี้รัดติดรอยตะบูติดมาดรอซิวถิปังมาดรอมาจานเดียนตือมะลีอันนี้รัดติดมาดรอนอกมินลำดีมตะดองเปิมตะลิกตื้อบังไงรองปังดีมอันนี้เปิมจางเปิมตะลิกตามามลึงตามามดักกระดรอจิวเบิมประดำติดึงอันนี้ติดลำกระปลาฟ้าตะกวาดหาตอยปังอันนี้ตะมอยเตะดักเดวีตะลักยะดินถิหวางอันกระปกระเหบตักซะดากระตรอดฟืองยีเบรายอันบัดทิมรีเอาปงไงรองดากระตรอดตะเบิบหรือตะนับตับบัดอันนี้รัดติดเตจารตะดองดีกระยะอึกกระดีหยอดยอกตะมามหรือปยันหยอดยอกตะมามหรือเลกระยะกระดีเหบตักซะเกะเมหะดีตะกุ่มดึงเตะดักดึงตะกวัดหัดต่อยตะยุงติดมัดรอปวมจางปังริมปงไงเตะดักดีมาตะมามดากระตรอดปวมเกี่ยอันนี้รัดติดเตจารรีเอาตะมามดากระตรอดวีกระเนิมเกเลือบนอันนี้รัดติดเจ้าเอาดึงเลยอยู่เด็กตาหาตอยตะจองหามิดมิงลึงดึงปังไงรองปังติมหบตักซะตะดองจังรองกระตรอดบัดเจไลตะบอกเน็ตเน็ตตะปรีดึงเปิมจังอียิงเปิมจังตะมามดำตะกวัดหาตอยกิ้วหาตอยตันเปิมบัดรือตะมามดำลึงดีหยอกหยอกเปิมประเติมปรุงนันตะมามดำดีหลังคิดปังอันนี้รัดติดดีหลังซะเตรียมตะปูกระดรอดอุกซิเพิ่มดึงเติมดากระดรอดมาอวยดีตะกอบหรือตะดองจางสาอาตะกุยุงถูยกปังป่วยตรองกลองอาตะตะยุงเสดึงดุงได้อันเพิ่มจางกิ่งเตะปลิปลา
2: ตรองรอตบุเนปนาดึงบ้าปริเจวปตารูปสาลายนาตรอทุกทั้งเอลอยดิเปยปนเนกอนเปลวปังเดปูลเลยมึงยูนระรอยปะกะตะบะพริมมังระรอยดึงรองตึง